so มื้อนี้คือว่าวันที่6เดือนเซปเทมเบอร์ so ที่อันวันอังคารแม่นลูกหลานเฮาไปโรงเรียนทางพี่น้องมาพบขน่อยเองคําเกิดเกวงสายเด้ออยู่ที่วิทยุภาคภาษาลาวอยู่ทรอนโตประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาขน่อยมาออกอากาศสดทุกถูกต้นสาวันอาทิตย์มีแต่วันอาทิตย์เด้อ 10:00 น. 11:00 น.getting cooler now สิจักเย็นจักหน่อยขน่อยเว้าแล้วก็ดีเนาะอากาศก็สิเปลี่ยนเลยเด้แต่ว่าอันใบไม้กันเจ้เอ้ยใบไม้ลังบอนเพิ่นก็นั่นได้ขน่อยลังบอนเพิ่นก็เพิ่นก็เปลี่ยนสีแล้วแต่บ่หลายบ่หลายปานใดบ่คืออันยามๆอันนั้นเพิ่นยามโซเดือน October for sure for sure ขน่อยเดือนตกเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้านี่เต็มไปเลย yeah I have to listen to I don't know where they make noise okay it's right hereSo, turn it off, let's still on. Okay, now. Yes, on. Yeah, it's a yam season for the Konoi. Tawa? Tinel nung Konoi si bo thai, si bo dai thai hu, po Konoi si bo di yu. So, only 2 more weeks, the Konoi de. Tid na, tid hu, and then, bai lei, bai baan hao po le. Bai yang chan, meung ngam po le baan, si ba, mat kut meung non, no.โอเคเนาะลูกวิดีโอเอ้ยก็บ่เห็นบ่เหลียวลูกวิดีโอเพราะว่าเพิ่นเหตุการณ์ไปทางหน้าพุ่นนะเบิ่งน้ําตกน้ําลงบ่ลูกบ่ so ยาขน้อยยาดัสดาชาวอันอากาศบ้านเฮาเนาะมันเป็นจังซั่น so บ่ได้ถ่ายรูปแล้วเพราะว่าบ่ได้ถ่ายบ่ได้อยู่ set we long weekend ขน้อยเอ้ย say happy labor day there's got tomorrow's no job no school soAnd then Tuesday มันวันอังคารลูกหลานเฮาเริ่มไปโรงเรียนแหละลูกแฝดหลานแฝดทําเพิ่นกําลังอันนั้นอยู่เพิ่นเตรียมนั่นเตรียมนี่อยู่สบายดี bro สบายดี bro พัน how are you กําลังสวะสวะเบนสวะเบียงเลยเนาะอยู่บ้านเพิ่นเอสกุนาซะชุกุนยา good morning sit good morning it's getting cooler now thoughI can't wear this anymore, though. From, well, it had to be next month, though, but I'm not going to be here next month. Okay, so it's only 2 weeks, that's it. I'm going to be back, ขน่อยจังได้มาอัน November วันที่9และวันที่เท่าไรขน่อยจังสิได้มานี่วันที่9 so จะเมนวันที่ November วันที่9โอ้วันที่15 November วันที่15จังมาวิทยุเฮาเด้อพอมา Monday เนาะ supposed to be yes วันที่9ถึก Monday so ดาย่าเนาะขน่อยเนาะไปคนที่ว่าเล่นกับบ่แม่นไปอันนั้นเนาะว่าความจริงบ่แม่นไปอันแบบมวนซืนปะได้ดอกเพราะว่าเรื่องอันสุขภาพน้องสาวเพิ่นบ่อยากสบายก็เลยพากันลูกหลานขน่อยพากันไปเบิ่งไปเอากำลังใจเพิ่นเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงจังซั่นนะมันเป็นธรรมชาติชีวิตของเฮาเนาะขน่อยเนาะชีวิตคนมนุษย์จังว่าแหละมีแต่ว่าหักแพงกันโอเคโอเลยหักแพงกันโซขน่อยเอ้ย let's see เนาะมื้อนี้ก็สิมีข่าวหลายอยู่เพราะว่า let's see ฮู้ซักI don't know ขอบใจเด้อผู้ที่ส่งมาขน่อยอ่านบ่ได้ปานใดนั้นเพราะว่าขบอยู่ใน Facebook ก็อ่านบ่ได้อันต้องอยู่หั่นเนาะอยู่นี่สิบ่มีเวลาอ่านเพราะมาเฮามันหลาย so yeah so โอเคเนาะขน่อยสิอ่านข่าวก่อนบัดนี้เพราะว่าข่าวอันที่ว่ามีการตักบาตรแน่แล้วก็ทิศหน้าเนาะทั้งวัดเราวัดนอกแล้วก็มีอันนี้มีขน่อยสิอ่านข่าวทางที่ว่าอันข่าวมรณกรรมก่อนเนาะขน่อยสัตว์เด้อยาลุงแสงจันทร์บ่ซื้อเพิ่นให้ขึ้นสวรรค์ชบสั่นผ้าเนาะคำพิลาวงเพราะว่าเพิ่นก็เคยซัพพอร์ตวิทยุเฮาตะกี้เนาะอายุสังขารขน่อยไป But can we do no choice ผู้ใดก็สิไปบนเดียวแต่ว่า Let's see ขน่อยอันนี้ข่าวมรณกรรมเด้อพวกข้าพเจ้าครอบครัวป้าคำพันคำพิลาวงพร้อมด้วยลูกๆหลานๆและญาติพี่น้องของคำพิลาวงห่วมกับวัดลาวิรัตนารามขอแจ้งข่าวความเศร้าสลดใจถึงญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรอยู่ที่ใกล้และใกล้ทราบถึงกันว่าฐานลุงแสงจันทร์คำพิลาวงผู้เป็นสามีเป็นพ่อเป็นลุงอ้ายพร้อมทางเป็นอนุกรรมการอุปถัมภ์วัดลาวิรัตนนารามนครหน่อยเนาะได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วตอนเสาร์วันที่ตอนเสาร์เวลา 7:30 ของมื้อวันที่2เดือนออกตุลาคม

0: าปี2026เนาะด้วยพญาติของผู้เกี่ยวเองรวมอายุได้81ปีเด้อคุณหน่อยเด้อพิธีเพ็ญกุศลพิธีบำเพ็ญกุศลสูตรมติกาและพิธีสาปนกิจศพนี่ดังนี้เนาะแม่นสูตรอภิธรรมอยู่ที่บ้านเด้อคุณหน่อยแม่นได้3วันแต่วันศุกร์วันที่4วันเสาร์วันที่5วันอาทิตย์วันที่6อือฮึ it's today yeah so วันที่เดือนนี้แล้วเดือนนี้ขนอดขอนอยู่ตอนเริ่มแต่เวลาคัน 17:00 น. กันสิแม่น 17:00 น. ตอนแรงเนาะอยู่ทางบ้านของเพิ่นขนอดเคยวันเยี่ยมและเข้าคำหลบศพแม่นวัน Friday September วันที่11เดือนขนอดปี2026แต่อัน5 โมงฮอด 10 โมงขนอด and 17 to 20เด้ออันนี้เนาะว่าจังสีสาวภาษาลาวเฮาเนาะแต่5 โมงก็อันย่า5 โมงฮอด 20 โมงก็แม่นฮอด 10 โมงแต่วันสงกรานต์ the funeral service on Saturday September 12เดือนที่10แม่นมื้อปงศพแม่น Saturday วันที่12อยู่เพิ่นจะเริ่ม ceremony religion ทางศาสนาว่าส่งไปก่อนหน่อยเวลา 12:30 ฮอด 3:00 ตอนบ่ายเด้อขอหน่อยเด้อตอนบ่ายอยู่ที่ Elgin Mills Cemetery Cremation and Funeral Home Center 1591 Elgin Mills Road East อยู่ที่ Richmond Hill so ดังนั้นก็จึงขอข่าวอันนี้ขอหน่อยเด้อข้อข่าวนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าพิธีสงสการแล้วขอหน่อยทางครอบครัวก็ขอเชิญทานหวมพระประธานอาหารที่บ้านผักด้วยขอหน่อยเด้อพิธีทำบุญใส่บาตรกระแจ้งแจกเขาจะได้จัดขึ้นในวันที่16เดือน9ออกตุลาคมปี2026ที่บ้านผักของผลขอหน่อย160 Edward Jeffrey Avenue Markham เด้อแต่ก็ for more information เด็กคนหน่อย political I don't know this one a tattoo or do I'm not sure 647303273แต่ date 416509712คำวง647998840เด็กคนหน่อยเด้อสาธุเนี่ยลุงเอ้ยไปอยู่บนดีฝนสุขจ้ะเพิ่นก็อายุยืนดีขน่อยเอ้ย yes so yep อายุยืนแล้วก็ต่อไปขน่อยติดต่อวันที่13เนาะวันที่13 let's see I got it here วันที่13จังหวัดลาวิรัตนารามของเฮาเพิ่นจะมีการทำบุญห่อขับประดับดินขน่อยเซินๆเนาะแม่นวันถือวันอาทิตย์เด้อพุ่นนี้เด้อ so yeah ขอเชิญอันห่วมตักบาตรบุญข่าวประดับดินทั้งวันอาทิตย์วันที่13กันยาหรือว่าออกตุลาคม no sorry about September did I say that oh sorry ขอหน่อย ต้นนั่นขอหน่อยอ่านข่าววันที่มัน September ขอหน่อยขอหน่อยบ่ได้ว่าออกตุลาคมเนาะ September ลืมไปเด้อเดี๋ยวต้อยเพราะว่าเรื่องอันนั้นว่าเรื่องอันต้นนั่นมันเป็นว่าเรื่องอีหยังขอหน่อยว่าเรื่องอันใบไม้สิหล่นฉันดอกใบไม้สิหล่น so sorry ฉันขอหน่อยอ่านผิดก็ได้เด้อโอเคเนาะทางวัดเฮาวัดลาวิรวนเพิ่นจะมีการตักบาตรเด้อขอหน่อย September วันที่13เด้อเดือน9กะแม่นพ.ศ. 2569 so เจริญพรมายังออกต้นยอดโยมทั้งหลายขอหน่อยเอ่ยเชิญทานเข้าห่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญข่าวประดับดินเผื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงขอหน่อยด้วยพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อเหมือนดังสาวผุนเฮาที่เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลพุ่นได้บ่แม่นเดือนกันนะอันประเพณีเฮาจะแท้ขอหน่อยเอ้ยโซจึงขอแจ้งข่าวมันอย่างนี้เพราะให้ทุกท่านที่อยู่ใกล้จงสละเวลาของท่านเข้ามาร่วมงานทําบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันสําคัญนี้ด้วยทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวหรือกระต้นกระเพือกหรือเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามแต่กำลังศรัทธาของฐานเด้อทางวัดมีเขาต้มให้บูชาขนอยู่ที่วัดลาวิรวันนารามอิบริโนส17969 Airport Road Caledon East สรรเสริญทุกฐานเด้อขนอยอันนี้ next week เดือนวันที่13อย่าทางโอเคนะทางวัดลาวทรอนโตคือการเพิ่นกระซิมีLet's see. ว่าลาชนเจ้าผลกระซิมีบุญเด้อขน่อยเด้ออันผลเยินไปใส่วันที่สาว Let's see I have to find it here วันที่สาว so I know sometimes it's really hard on the phone it must be on this one once again เด้อขน่อยเด้อ once again เบิ่งอันนี้ก่อนโทษเด้อคำบริอ่านหลายเด้อขน่อยเด้อเจสุบันขอบใจเด้อเจเด้อ so yep let me see ก่อนคำบริอ่านพ่อแม่พี่น้องเฮาWho said? I'm not sure, bro. Who talking about that one? I don't know, bro. okay, Manola. สบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีขอบใจเด้อขอบใจหลายๆ I don't know what you're talking about, bro. Oh, Saswan, good morning. Good morning, bro, from Buffalo.Let's see. Yes. Oh my goodness. Sukunya, I love you so much. All the heart here. love that. เบิ่งก่อนขน่อยอันนี้นิดแล้วจังหน่อยจังมาว่าวนะขน่อยโอ้ยบ่ได้คอ WIG Naga oh my Naga oh now I have to see it ก่อนโอ้ยคนน้อยแต่มาเก่งเถอะลินเขาจะบอกเพื่อนฟุตบอลอยู่นี่แต่บ้านทำเป็นซอกเกอร์นะคนน้อยเนาะโอเคเนาะจะเบิ่งอันนี้ก่อนเขาน่าสิอ่านตัวนี้ก่อนเด้อ let's see where did I put it oh here right here เขาหน่อยทั้งหวัดเราอันทั้งหวัดเราทรอนโตเด้อเขาหน่อยนี่วันที่19เด้อว่าจะเซิร์นห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาผาบุญผาป่าสามัคคีวุฒิธรรมพงขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นข่าวกับรวมทั้งคณะผู้อุปถัมภ์วัดและผู้สุขคนวุฒิที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเสื้อเซินฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและเลื่อมใสในพุทธศาสนาต่างๆห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธากล้องผ่าป่าสามัคคีเด้อขน่อยเด้อเพื่อทอดถวายให้วัดลาวชนเจ้าเพื่อทอดโฮมมูลศรัทธาจตุปัจจัยเพื่อใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์และกระสอมแปลงหลังคาวัดและห้องน้ำที่กำลังเพผ่นว่ากำลังเปเพและสุดโสมตามการเวลาขน่อยกบมือที่ว่ากำหนดจะมีนั่นเมนเดอร์ขน่อยในวันเสาร์ซัสเดสเซมเบอร์วันที่19ปี2016มือตั้งเดอร์ขน่อยมือตั้งกองบุญห่างหากะเตรียมจุปจะตุปัจจัยโภชนาการและเครื่องไทยทานต่างๆเวลาอันนี้วันอาทิตย์ขนาดวันอาทิตย์เซปเทมเบอร์วันที่20ปี2026ตักบาตรถวายผัดอาหารและทอดกองผ่าป่าสามัคคีฟังธรรมเทศนาและรับประทานอาหารสามัคคีด้วยขนาดเด้ออยู่ที่สกูลจิมซิงเกิล30กอสเฟิร์ดบนห้องเฮียนด้วยขนาดเด้อบ่แม่นอยู่วัดเด้อเนาะเพราะว่าอยู่ห้องเฮียนเฮาเสาฮอจึงได้อุโมกข่าวอันเป็นกุศลนี้ให้ฐานผู้ใจบุญที่อยู่ทางใกล้และไกลได้ทราบถวดถึงกันเด้อขน่อยสาธุเจริญพรพร้อมด้วยเมตตาธรรมขอบใจขน่อยอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดลาวชนเจ้าและกฐานพงศักดากองวงไสประธานอุปถัมภ์วัดลาวโทรอนโตและกฐานบุญรอดธรรมวงศ์ผู้นำพาคณะเจ้าภาพจ้าถูกจ้าถูกขน่อยเอ้ยขอให้อันมีจิตมีใจเหลื่อมใสให้ทุกฐานจงอยู่ดีมีเฮงทุกฐานก็สิว่าเลยก็ดีเนาะอย่าสู้เจ็บอย่าสู้เป็นเด้อขน่อยเด้อเอาแต่แนวดีๆเอาแต่แนวอันยังขน่อยอันบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้ไข้ก็กินยาเด้อคันสิว่าอะไรก็ได้เฮ้เม้กูดมอร์นิ่งซีกูดมอร์นิ่งดำใต้เพลงที่3ของลูกเด้อลูกเด้อเพลงที่3ลูกจักหน่อยเด้อจักหน่อยอันเมนของลูกเหมือนของลูกลูกดำใต้เพิ่นมองเอาขนาดสิว่าเรื่องอันนี้ Let's see what's the name นี่ลูกหลานเฮานี่นะ I didn't see it hereI don't know where I download. I'm gonna say something about the little. Oh my, they're so smart. The little one, they're so good at this, though. It's a soccer. Come on, you know what we say? It's soccer, right? But here we call it football. It's a WIG Naga. Oh, right here. Let's see. Yeah, WIG Naga. Wow, they're the best. Some say, congratulations, little one. You are the best. You are the best. มันเป็นแชมเปี้ยนเลยบ่คนคนก็บ่ได้ follow ปานใดแต่เห็นว่าพี่น้องพี่น้องเฮาเพิ่นเอาคืนแชร์กันคืนว่า this they're the best คนน้อย oh so proud you know? We're so proud of them though. They're just a little kid under 13 years old I think. That's why นี่น้อยนี่น้อยมาเก่งแท้คนน้อยเห็นเพิ่นเตะคืนว้าว little short คนน้อย short clip บางคนอันเพิ่นอันนั้นเนาะเพิ่นอันเพิ่นเอาใส่เบ็ดว่าเพิ่นตัวใดเพิ่นตัวใดสิว่ามียังขน่อย the best นะเพิ่นเอาคลิปแต่ใส่ว้าวขน่อยเบิ่งอยู่แต่บ่หลายเพราะว่า1มาขน่อยก็บ่เรื่องอันมีหยังเรื่องอันนี้ก็บ่ปานใดเนาะเฮาก็บ่มีเวลาส้มเสยส้มเสยเอกส้มเสยทุกฐานคือการมีน้ําจิตน้ําใจโอ้ลูกหลานขอให้ดังๆเด้อดังๆตื่มขึ้นตื่มขึ้น so let's see ขน่อย yesI don't know where should I go. Did I miss anybody, Kanoi? Yes. So not nobody miss, no. And Sukhon, probably just say sabay di pon Sukhon. Probably ani ka Venta ni bung kai bo dai. Mi te kai un si jai dai Venta. Probably Kanoi bung siya sang ta nyao na. Mi te wa chan san ni noi wa si jak sai bung chang man hen di.ตัวนั้นบ่อยากเห็นดีปานใด so โอ้ยฝนตกหลายบ่ลูกโอ้ยแม่นแท้เนาะแม่นก็ว่าน้ำลูกน้ำหลานอยู่แต่ว่าอยู่เวียงจันทน์บ่ได้ตกได้ลูกเด้อ so เพลงของลูกเมนโตอันนั้นเด้อเมนโตที่จังหน่อยทั่วที่3แต่มีของพี่น้องทางอันคำพรบ่ทางออสเตรเลียจะเมนโตที่4มื้อนี้มีเพลงหลายก็เลยว่าให้กันฟังกันเนาะขน่อยเนาะโอเคเนาะ let's see what they said oh bro you're late แล้ว I turn it I play your song already so no so อันเพลงวางหนึ่งนี่นะม่วนขน่อยเพิ่งก็เลยโชคดีได้เปิดสองเถื่อเพราะว่าอันนั้นนะมันซิสเต็มเฮาอันมันอัน turn offถ้าเธอเป็นน้ำอีหยังขนาดบัจักตัวนี้เนาะเป็นน้ำอีหยังเนาะก็เลยนั่นโอเคเด้อลูกบินเดียวเพลงเจ้านี่เบิ่งดูครับทุกไรดาวก่อนคือลูกเพลงลูกคือมายาวแต่ลูกฮะso เพลงลูกบินเดียวเพลงอีหยังนี่บินเดียวเอ้ยชื่อได้ปะผัวนอนแม่หยานี่แหละแม่หยาบอดี้บอกแม่หยาบอดี้ก็อดเอาลูกเอ้ยเฮ็ดจังได้แม่หยาฮะคุณนะเพราะว่าเขาโดนบอเอาตัวหนึ่งนี่นะบิกินิ่งมันอยากนั่นจักหน่อยก็เลยว่าอันนั้นก่อน เด้อลูกวิดีโอเด้อ
1: ได้กินแล้วข้าวนี่นะ
0: เออโอเคเด้อ
1: ได้ได้กินข้าวซ้ำมักไส้กูหลายบ
0: ่ความว่าคนโบอยากนั่นปันได้ให้เปิดให้ลูกวิดีโอ

0: This is AM 1430 CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: Oi, more lie, can I more lie? Well, what happened here is not. Bung look on the lunch, human boy, yak, and not. Now, something's wrong today, though. I don't know why. Bung go down. Okay, so can I hear? Yeah, I have to look at here.If I can, you know, if the void มันขึ้นเนาะเพราะก็มีลายแนวอยู่ลังเถือมันก็นั่นโอเคเนาะขน่อยเนาะอันลำใต้ลูกเปิดเด้อจังหน่อยเด้อมันเพลงลูกเด้อลูกเด้อโซอีเมย์แม่ชี้แช่ให้ลูกอยู่แล้วมันบ่ขึ้นลูกละ I don't know บ่ฮู้ว่ามันเป็นหยัง so yeah เพิ่นส่งให้แม่อยู่แม่ก็ยังบ่ทันตอบเพิ่นอยู่ for let's seeGood morning, Diana, dear. Happy belated birthday, though. Congratulations, whatever you got. My goodness, must be luxury, huh, sis? All the best, duh. คนงามคนใจดีได้แต่ของขวัญดีๆน้องๆเนาะ So I like that. I like that. So sweet. Be happy. Okay, sweet. Okay. Okay, น้องคนน้อยว้าวเลยกันเด้อ So ว้าวเรื่องอันอากาศอันนี้คนสิเว้าเรื่องอันนั้นร้ายกับบ่ได้คนบ่ฮู้ปานใดเรื่องที่ว่าคนน้อยอันลินฟุตบอลwhat they call here is a football right but บ้านทําเป็นซอกเกอร์อันเตะบ้านหั่นน่ะอันเก่งหั่นน่ะเอาซมเซอร์ซมไซเว้าไปแล้วก็ไปซะบัดนี้คนสิเว้าต้นไม้ว่าต้นไม้นี่เนาะเมตว่า so today is long this week has to say this week tomorrow it's no job no school but คนเอ้ยTuesday วันที่วันที่8 just make sure everybody เด้อขน่อยเด้อเอาลูกเอาหลานไป sometimes kid for beginning ก็มีไปโรงเรียน preschool pre-kindergarten something like that no pre-kindergarten ขน่อยก็ลงใต้ลงเหนือเพราะว่าลูกหลานเฮาก็ใหญ่แล้วนะก็ไปส่งกับเบิ่งเด้อขน่อยเด้อเพราะว่ามันของธรรมดาเนาะแต่ว่าอันไปว่าหาเบิ่งอาหารหวานข้าวให้ลูกให้หลานเฮาต้องพอไปจังแซ่บเพิ่นต้องมีสนาคมีอาหารนําอะไรแล้วเธอก็ only half a day ก็มี not 4 day I think maybe kindergarten is 4 day I don't know now maybe they change มันโดนแล้วเนาะแต่ลูกแฝดท่านพวกขน่อยก็ลืมขน่อยก็ลืม something maybe and kindergarten pre kindergarten something like that maybe เครื่องมือบ่จังใดก็ลืมอยู่เพราะว่ามันโดนอาจจะเป็น full time ก็มีเดียวนี้เนาะเด้อเตรียมเด้อผู้ใดได้ลูกน้อยนั้นอันนี้ใกล้แล้วมีหลานก็ยังไปอัน high school แล้วทีนี้ก็มีแต่ว่าไม่เท่าก็ไปส่งไปหับมีแต่ได้แต่จะไปส่งไปหับแต่ว่าในพี่นายังบ่ทันอันนั้นเถื่อขน้อยลูกแฝดเป็นยังขับรถมดโหลดบ่ได้แต่ว่าปี2028นี่เพิ่นสิขับรถนี่ก็สบายหลายแล้วว่าเพิ่นขับรถเองล่ะให้เพิ่นไปเองชื่อมื้อนี้เพิ่นก็ยังว่า grandma can I learn how to drive no ลูกหลาน no เพราะว่าอยู่นี่ขนาดมัน against law ได้มันยังขนาดมันเพิ่นมีกฎหมายคันเฮาสําซื้อเพิ่นต้องไปเฮียนจะเฮาจองให้เพิ่นได้ซั่นนะเชิญบ่ได้โอเคมาสิเปิดเพลงอันนี้ให้เด้ออันนี้ let's seeอันใต้มันยังลูกสื่อลูกใต้ดำใช่บอกลูกฮะเออดำใต้โอ้ยแม่เลยดำใต้โอเคไม่สิเปิดฮันนี่ซะเพราะว่าเวลาเฮาขน่อยอยากเปิดเนี่ยเพราะว่ามันมียังพี่น้องเฮาอยู่ออสเตรเลียอีกเพิ่นก็ส่งมาให้โอเคเด้อลูกเด้อเอาเพลงตัวนี้ให้มียังเพิ่นว่าอยู่ใส่กับเจ็บบ่ซั่นบ่มียังก็อยู่ใส่ใจกับเจ็บเพิ่นว่าเป็นหยังแล้วขึ้นมาเจ็บแท้โอเคเด้อลูกดำใต้โอเค that's for you here where is that number two I have to go

โอเคมวนมวนหลายขนาดขอบใจลูกลูกดาวไตหลายๆลูกเอ้าดำไตอีเมโอ้ยอีเมนี่ลูกอีเมบ่จื้อสื่อปานใดเด้อนี่เด้อดำไตดำไตขนาดเพิ่นฮอดนะฮ้องเสียงหวานหวานหลายแต่ว่าเปบ่หมายถึงว่า sorry ลูกมันแซ่ดนะลูกเศร้าโศกพ่นอีเมมักเพลงมวนๆแต่นี่ก็ฟังแล้วกันเนาะมีลึกซึ้งลึกซึ้งดีลึกซึ้งนะหมายถึงว่าลึกซึ้งขอบใจเด้อลูกขอบใจให้เสียงหวานตลอดตลอดเด้อลูกแข็งๆเด้อโอเคแล้วขน้อยเอ้ยอันนี้ก็สิว่าเลยกันเนาะเวลาก็สิบ่หลายขน้อยมีเพลงกับน้องกันย้อนขน้อยอยากเปิดให้อันนั้นแน่เพราะว่าเพลงเพิ่นส่งมาเพิ่นฮ้องพ้องพิเศษก่อนสิได้ฮ้องบ่เป็นธรรมดาเนาะขน้อยทั้งเหือทั้งแห้งทั้งเสียงดีเสียงม่วนดนตอกดนตรีเข้ากันหลายก็เลยว่าเอากำลังใจให้กันนะอลังการให้กัน so yes ขน้อยโอเคเนาะ just make sure that everybody turn อากาศก็สิเปลี่ยนแล้วแปลว่าแนวใดที่ว่าเฮาที่ว่ารักษานุ่งเครื่องอุ่นๆเด้อนุ่งเครื่องอุ่นๆแน่คือบ้านคือลูกอันดําใต้เว้าอยู่เมืองลาวลูกเป็นเดียวก็คือกันเนาะพออยู่บ้านเฮาฝนตกหลายหลายตกแทบตกว่าน้ําท่วมบ่ลูกบ่ว้าวขน้อยเบิ่งเนปาลโอ้ยหมายกูน่ะขน้อยบ่อยากเบิ่งเลยไอ้ชื่อว้าวนอนซื่อๆบ่นึกบ่ฝันอันนี้ชีวิตคนเนาะขน้อยเนาะทะลุทลายทะลุทลายบอกภาษาลาวทะลุทลายไปอ้าว so sad อันนี้ก็ได้ I don't know what to say but that's life นะขน้อยเนาะเฮาหามบ่ได้ธรรมชาติคือว่าอันแหละไฟเพิ่นหามได้แต่ว่าน้ํานี่ขน้อยกันดานหลายกันดานเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็บ่สนเฮาเลยสุสะไปเลยนอนอยู่เพิ่นก็บ่เอานอนเพิ่นก็เอาไปเลยจังซั่นน่ะอันนี้ so sad อยู่ได้เนาะ what can I doOkay, เบิ่งลูกของคอสิอันนี้ก่อนแค่ I got the what this one เบิ่งเพราะว่าต้นนี้เนาะIs that this one? No, yeah, this one โอ้ยต้องได้จดถ้าป่วยเพื่อนจะได้ถ้าต้องได้จดให้เพื่อนเขาหน่อยยูซินลีสมองเนี่ยเขาหน่อยอยากให้หุ่นจักโอเคโอ้ว่าจังหน่อยว่าจังหน่อยแล้วสิเปิดเพลงโอ้ยบ่ได้หลายนาทีก็ดีเพราะว่าเปิดไปกับกระซิมืดแล้วว่าSo that's why ขนาดธรรมศาสตร์ no nothing we can do we just มีแต่เฮายังอยู่เป็นคนขนาดมีแต่หักแพงกันหักแพงกันบ่เอาเครียดเอาสั่งให้กันคือขนาดว่าอ๋อแล้วมันบ่ดีเด้อมันบ่ดีหนึ่งมาห่างกายสมองเฮาหัวใจเฮาคันเฮาเครียดไผบ่แม่นขนาดว่าบ่มีเครียดขนาดเองก็มีแต่ว่ามันบ่อยากดีเนาะก็เลยว่าเฮาฟังธรรมะธรรมโมเดี๋ยวนี้ส่วนหลายอยู่ใน YouTube เพิ่นมีหมดเพิ่นสอนเฮาหรือว่าอีหยังก็ดี just let it go let it go เอาชีวิตทำวันขนมม้วนหลายอายุสำนี่บ่เพิ่นว่าบ่ให้บ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันนั้นหลายแล้วบ่ให้ว่าเฮาอยากหั่งอยากมีอันอยากอีหยังมีแต่ว่ากินนี่กินหลายได้แต่ว่าให้ระวังเด้อกินนี่ต้องระวังการกินเพราะว่าจะกินหยังกินได้บ่ได้กินกินได้พุ่นนะขน้อยอยากกินหยังกินได้แต่ว่าบ่แม่นว่าโอ้ตามใจก็บ่แม่นเด้อเพราะว่ามันเฮากินได้หมดเฮาสิตามใจก็บ่อันนี้เว้าความจริงนึงมาขน้อยเว้าเรื่องสิเว้านิทานจังหน่อยอันนี้เนาะอันนี้แม่ของขน้อยเองเพราะว่าเฮาเพิ่นมีลูกอยู่พี่เนาะเฮาซัพพอร์ตเพิ่นเฮาเบิ่งแง่เฮายังตามใจเฮายันเพิ่นถูกเพิ่นจนโอ้ยเพิ่นกินนะกินนั่นนะขน้อยกินมีหยังอันโอวันตินบ่อยู่เนาะโอวันตินเย็นหั่นนะแบบว่า no no ice coffee นะขน้อยแปลว่าคอฟฟี่อันกาแฟเย็นนะใส่น้ำก้อนบ้านเฮา no ice coffee กาแฟนมเย็นกาแฟนมเย็นโอเคกาแฟนมเย็นเพิ่นบ่ใส่แต่กาแฟได้เพิ่นใส่โอวัลตินนำโอ้ my goodness ขน้อยไปซีมเบิ่งไปนะเพิ่นไปกินว้าวหวานจนขมหวานนี่จนขมขน้อยก็เลยบอกว่าโอ้ยแม่เอ้ยจะสุกินพูดตัวมันหวานนี่เฮากินนี่จนบ่ได้เพราะมันขมมันขมมันกลายหวานเพิ่นว่าก็ถืออยู่ก็มันขึ้นกับเพิ่นผู้มากโอ้ยเพิ่นว่าบัดคอแข็งเลยบ่ได้กินหั่นน่ะบัดนี้ก็คอแข็งเด้ไปแล้วเด้ไปแบบสิว่าเพิ่นไปนี่บ่มีหยังเพราะว่าบ่จักไขมันบ่จักน้ําตาลบ่ขน้อยเบาหวานมันยังมันขึ้นบาดเดียวไปหาเพิ่นก็บ่ทันฮอดแต่เดินย่นว่าได้เท่าใดขน้อยแม่น 7-8 ปีแล้วบ่เนาะคนสิว่าจังซั่นซะว่าพืชกันอยู่กันกินไปว่าเฮากินได้มันได้แต่ว่าระวังห่างกายเพราะว่าเฮาอายุซํานี้แห้งกินระวังเบิ่งนาทีก่อนแห้งกินระวังหนึ่งมาอันมียังภาษาลาวขนาดหนึ่งมาอัมบดกระซาเพิ่นว่าเนาะบดกระซา
น้ำมันเพิ่นเอาบ่ได้อีกเด้อขน่อยน้ำตาลนี่ระวังน้ำตาลสำคัญเด้อน้ำตาลนี่ผู้ใดเป็นเบาหวานขน่อยคือขน่อยไปนี่เนาะคือขน่อยไปทราเวลลิ่งเฮาไปนี่อายุซำนี้เฮาต้องซื้ออินซูรังเด้ซื้อประกันภัยก็สิ้นเคสเฮาล้มเฮาหยังเนาะคนเฒ่าสงสารนะเฮาเจ็บเฮาเป็นแต่ว่าผู้ใดเป็นเบาหวานนี่แพงขนาดเพราะมี history เพิ่นต้องถามว่าในของอันของท่านของพี่สังขาร sorry doctor you knowด็อกเตอร์ตอนมันมีอยู่ในอาหารแต่ว่าให้ระวังการอยู่การกินเด้อเอาเปิดเพลงตัวนี้ก่อนสิเปิดเพลงสิส่งหาอันน้องทรายอยู่ออสเตรเลียเพิ่นนอนแล้วยามนี่ขน่อยยามนอนได้อยู่นี่เลยเดี๋ยวนี้เพิ่นกลางคืนของเฮากลางเว้นแบบเดียวกับเมืองลาวเพลงของเพิ่นมีเพลงอีหยังขน่อยก่อนข่าวก็กลายเป็นหมันเพิ่นว่าข่าวก็กลายเป็นหมันโอเคเด้อ let's see ข่าวข่าวกับกายเป็นเหมือนคำพรเป็นผู้ห้องคำพรคำใสเด้อขน่อยเด้อโอเคข่าวข่าวกายเป็นเหมือนบอกเนาะและสิจักโมงอะไรไม่เนาะ4:48 I would put 49เวลาห้องบ่หลายเด้อขน่อย so it's number 1 right มันหลายแท้

โอ้ขน้อยเวลาก็สิได้หมดเลยดิเดี๋ยวก็สิเว้าแล้วก็ยังน้อยหนึ่งนั่งน้อยหนึ่งในสว่างยัง6นาทีจังซั่นนั้นเพราะว่าขน้อยก็สิเปิดเพลงเพราะว่าพี่น้องเฮาคัมโบเดียนเฮาเพิ่นสิเข้ามาเฮาต้องเอาโอกาสให้ซุเพิ่นหั่นนะเด้อขน้อยขอบใจหลายๆขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจ71ขอบใจโปรพันธ์และขอบใจเมขอบใจอันลูกดำไตบินเดียวว่าขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจหลายๆโซสิได้ไปสิได้บายเปิดเพลงตัวนี้เพราะว่าจนเพิ่นเข้ามาเฮาก็สิยากเนาะก็เลยเอาโอกาสให้เพิ่นคือกันให้เพิ่นมีให้เพิ่นนั่นละสิให้เพิ่นได้อันเข้ามาไวๆแล้วเฮาก็สิเนาะๆเพิ่นก็สิจัดรายการจังซั่นจังซี่มันก็เนาะมันคล้องอันเฮาต้องอันคือเห็นใจกันอยู่ดีมีเฮงรักษาสุขภาพเด้อเจ้เด้อให้อยู่ดีมีเฮงให้กินแซ่บนุ่งเครื่องงามเต็ดลำกับหมูกับน้องกับหนุ่งเด้อเจ้เด้อ thank you so much เด้อเจ้เด้ออากาดโกเด้อเจ้เด้อ so โอเคขน้อยเอ้ยเปิดเพลงตัวนี้มัดเพลงตัวนี้ขน้อยก็สิได้ไป let's see what number here have to see number 2 โอเค

สุสดายอลงลุกสไลน์นังเตรย์มันยาสนามจิตเตมิเตรย์วิชุสมเลงขมายทรงสวากรมอลงลุกสไลน์นังเตรย์มันปิครุกมาจิตฐาน

ใส่ตกเจ้าหยกเย็นตกเจ้าเอาไว้เงินสอบประกอบเป็นน้ำกับชาตกเงินชาตกรกเหนือคานทับแต่นอนนั่งสมาธิมาเด้สมาธิเนาะบ้านนั่นตอนนั่งขมิ้นเต้ขมิ้นจักเต้โต้เนาะไปอ่านตกตกจังตอนตะลอนลือตัวหักด้วยตกตกตัวมือไอ้ตัวตัวหน้าตัวมือปวดตังตกตัวมือไปกินตังตกกินเยื่อฉันมันประหยัดมันชี้หิ้วอ่อนตะคงบูนายุติท่ออาวตาอาวันติเยะอาลึงอาเรียบอาโลมาติเทียอารุณอาริยะอายุนิสอมนาสิการะมาตุแค่โดยมันได้บางเกี่ยวสอเนโรโยโลโวโรจังนี้ตัวที่เมียนสมเลนอักสออาโคสะพร้อมคืออ่อมันได้ก็มันได้ก็อายุติท่ออันพระอายุติท่ออักวัตตาอันพระอักวัตตาอันลึงอันพระอันลึงหลักโดยชนะตัววิ่งนี่อาธรรมะได้สนับมันได้ไหมโพสะโพสะไม่ใช่จบสั้นจะบอกอ่านจังไออ่านไหมไอ้ลูกจังไออ่านอายกอายกที่ท่อจะไหนที่คนลูกท้าฟ้าโพสะตะวันอ่ะคนเอาไปดูมันเตียงได้โลกโลกโลกดินวนมันเตียงเจตอนนั้นทำไมโลกกำลังเชิงบรรลุดังท่าสะอาอานิตุกโดยเจตสะโคสะนั้นยืนตามตำลับระบอกทำไมเจตตามตบฉบับเก๋นองบลัยสะจังอ้อมันปรับตะโคสะโคสะเจตลูกท้าจิตโคสะโคสะมีมุตตะคือรู้พุทธิโคสะนิมาโคสะไอ้สังสกัดกิตุกสะจังอ้อมีตัวโคสะมีการตัวเองบุกตีขณีปัจจุบันนี้ถ้าความในเย้วิจารุกน้องวิเยาะก็จะเลยจะเจ็บเนี่ยบ่ลูกจังมันจะเจ็บก็ละมอยก็มอยก็ต้องบานเย้เนี่ยตามเจ็บยืนบานแต่อ่านจังนะแต่อ่านอ่านละเอียดจังนะอารมณ์นี่จังที่พรำดูอ่ำแม่อ่ำแม่ให้กระดาษห่อราลูกโซ่นี่ก็อันตรายนะลูกนั่งหนักไปเลยหากโดนมาได้บานเจ็บเพี้ยจังทีนี่ก็เซเมียนมูเซกจอนเนาเลือมโมตาเนาเลือมโมโดยชนะตาเพี้ยตัวหายไปเจ้าความมันท่ามากคล้ายใครนี่ท่าหมอกผมโมเมียสอบไปมองเจ้าสกัดไปเลือกไปอ่านหมอกว่าจอถัดจอมันจะง่ายร้อนเนาะตะคำไม่ได้เห็นมุกตัวเจี๊ยรันแม่ตัวจิตแก่ตัวเจี๊ยอ่างแม่มันจะนะรอให้บ้านยี่เกี่ยสำลับตัวอันนึงเปียกขมายว่ามันสำลับคลายใจจะอ่านของเก่ากระดาษห่อละยังได้ไกลเนี่ยในมันเยอะอยู่ถ้ากระดาษห่อเรียวอันนี้สูงได้หลบสำลับคอยสูงมาที่ตาไอ้เราเดินเจอของเราเนี่ยคือเปียกนั่นมันตัวจิตเปียกที่ใส่มุ้ยต่อไปบรรลุดังจังลูกเรียนปรังลูกเชิดครูเรียนดงดังกระดังแม่ปรังก็ดังจิตชนะปรังก็ไอ้อัตราจะดังเป็นยัยน้อยไม่เกี่ยวโอเลียไม่ต้องดักเซโอหรอกประจำดักเซอันจ้ะไม่ต้องทักโซเลียไม่ต้องอ่านทักโซเลียแล้วทักโอเลียออกเชิดอ่านออกกายหนุนลูกดังยันนั่งเกี่ยวนี่เปียกที่เวจังกิจเอาปลาจังก้มชะงักเลยแต่ชะงักว่าน้องอ้อยสานจะเราที่ปลาจังดูยืนบนเยอะใครต้องเยชายใจทั้งบัดเป็นน้อยบกิตั้งยืนเชี่ยกรมจิ้มนุ่มเชี่ยสมาจิตหากาดดีมีเสียงได้สะเอ้เธอเจอไอ้มันดึกจะเพียรู้กบกันเนี่ยกรรมการน้องยืนมองยืนจิตใจจ๊อทางบกิสมรักสายชายนี่บาดมาตามยืนไปทัววัจนานุกรรมหรือจะไอ้นั่งวัจนานุกรรมนั่งเหมือนนึกประเดี๋ยวพนาเธอหรือโกยสกาเธอ

0: hỏi chứ cao miên rồi đi chụp khó lắm miên rồi đi chụp cải rồi thua mà cái thua hai chân ấy bọc bọc mà khóc thế là nó khá cam thế đó anh ấy như là bọc hả và tụi đánh chương chứ đánh chọc đánh bao tỏ răng đó là cái điên thế đó mình đứa đó thì bố thế sao nó miên khá lắm mình thua tha sao mình thua tha sao nơi chỉ dám ta lờ và đang an ảm lờ nó và chạy nó sụp phịnh nó nói an ảm lờ ra thật cua thật cọc bấy thả bẻ cua là hạt bàn đối và lấy những thật tập tết thả ní dạ trong ra thật tao dạ đối thật cả tao dẫn thì dám cả tao dẫn anh ấy cua thua bàn thì dám khô chân ní dẫn anh ấy cua xì bàn với bà đang ảm lờ nhà yeah, thơm ao mình nát cái phần nào vô thì chọc hàm lơ và chạy nó mong ra lơ và thả mong ra thôi cua si bàn này nát à ta qua ra lơ cua thơ ca bàn và tôi thì chân hỏi tập vẹt na cua bắp bắp cái tôi luôn là bò ăn lê tôi chạy ở bụng ở bụng ở dần dần tập chạy chân thêm mấy cầm tạp lơ mấy cậu bố bố bố tôi chết bê ô nguyên ai bị ngọc tao mang ngọc bố lạc bố lạc bố lạc bố lạc bố lạc bố lạc thêm bố lạc thêm bố ui chẳng còn đánh chương ấy hả thiệt xa cái pra tao hỏi à hôm nay bởi phúc thật ra xin à nâu cổ bố tổng hóa nên bởi mùi kê xa bởi đang vì thế đạt mục nâu tức kháng cá trong nít của ở trong đó hai đôi mà đấy bàn thì phải làm việc hết trời thua bài mục từ từ bố hay ra đường xua cái nhớ đó các bạn nên là còn không hơi còn không bàn dây chắc là thua xong dây là các bạn nên là không ai thế không ai thay hay nêu làm cá phụ mê chết nạc căn phố thật ra nó lăng tự và ô thật tôi nói cái đất thì hiện tại một mọi lần bà tôi phản bà tôi lịch bà tôi chướng ra những cái lối được trẻ dương nhận hay không ai phật tăng cả bài một từ cầu thì tôi đây là nơi tôi đi mỗi khi phật tăng cả phật ra đến lúc thì cha ra na ở đây chỉ một ba cha ra na thoa rồi đi đâu rồi hỏi bạn thôi chỉ một phút nút ba nút cứ lục bài và phép từ cầu ôi mà lo cái dòng mì nướng một đặt tập rác ba tập một cách từ cờ chụp rác đúng mà nước đá đúng miên sập miên lại đúng miên cuối trời nó và chuông bài tập quốc nó bà muốn tập từ cờ cho nó từ lệch luôn rồi vô vô qua thứ còn là dương ai được xua đi mình phải tu thế được tham mấy cũng không ai bài được một từ cờ chứ không ai nên tập cầm ghế nó lục hộp bọc chén nè và căn ba chén đẹp cái bộ ăn tí thì tôi nhiên tôi đi có họ mới như cả nó ru bộ ăn một cô pro play ná vừa luôn cả từng tháng ấy cũng bán bọn sọc lòi hòn và lúc tôi vừa luôn mà đòi tháng ấy chơi bán bọn xong chén tôi có bán một trời cá thôi tôi đẹp tích đẹp thì cá chứ sự bốn bán bốn nên thì đấy chùa sẽ đầy đó là đến từ niêm nó một cái lắm nó vượt trăng thì chướng từ cái bồn nó kiệt vượt kẹt nó nơi cả nó mình thư vô một mấy lấy cái tôi phụ kẹt mà rồi nó ở cơ phụ kẹt mà rồi nó thư trung trụ một bài nó vị quá hẳn hẳn một kẹt bài tôi rồi vừa xoài cả các ở ban là từ cả hẳn ôi chân chết là tê thà còn phải chân đó thà chết là tê lúc nghe dư thực ra bài một ngồi đấy chết nghe này ôm gì mũi lục lô ban cả chuyện lít gì chứ lục lô đặt nghiên trạch nghiên cả anh bài một cái khác chết các mình sao bàn sầu có mình đang luôn thật luôn nhưng mà mình toàn sầu à thà mà anh vậy nhưng cái thằng đó nó sẽ đáp lại như thế quân vậy à nâng mô tì cực tì đó cực tì có hỏng cực tì thì thả phơi đông cho chân ngay mà có nữa nâng
1: bà
0: nhé bà nâng bà nâng bà nâng bà nâng bà nâng bà trời chướng à nâng việt toan nâng hề xây bật ai chướng thì thật là vô chướng cho ta nâng ai thấp bốn thì thật vô thấp bốn trời nâng thấp bốn nâng thì có bà mà dương dễ thấy dương hào tức ai k กาเท่ากับการเปลี่ยนติดมือโอจะบานไอ้ตัวองค์บีบกบาลุเตอร์นั่งนะไอ้เล็กยังเอาไอ้เล็กมอที่เปลี่ยนติดลิขจะไอ้ชื่อมออันที่โดดชื่อเซลมาหายใจจนเติมมันแบบไหลเข้าตัวองค์อันที่บานซังมาโยกปนังดึงได้ทุกตุ๊กยิ่งแบบตุ๊กไอ้ตัวนั้นอันนี้เกี่ยวกับล็อกสมผมชงอลัยตำล็อกในโบราณเมาแต่การโยกปรกตำล็อกนู้นบุญเมียนล็อกใบตะเกียบสมมาเชียบไปตำล็อกตำล็อกนั่งจะเล่าศาสนาแต่เคลียร์คลายตัวบุญเมียนตำล็อกนั่งจะตำล็อกกับบอกเชียบกับบอกตะเกียบบุญเมียนตำล็อกนั่งแอ่งเมียนใบตะเกียบได้อย่างไรตีมวยตำล็อกหล่อตำลอกนั้นเตาฉบับตำลอกนั้นเตาเบียบหล่อซ้อมร่มนะตำลอกมาก็ได้ยืนเยอะใครปนันก็จะตำลอกตีตีเจียตำลอกย่างกระดาษเธอก็บังเกี่ยวกับบังแต่งานจะยืนจำเพื่อช่วยจ้ะบังจำเพื่อกบเงี้ยขอชงไอ้เจ้อันนี้เขาตำลอกกระดาษไอ้ตำลอกตีใบเจียตำลอกกระดาษตำลอกนั้นจะลูกกันนะเอ็นกันนี่บันเย่ที่เปียกไปมึกโยกเบาที่ข้างนามอกโดยอัตมาการลองดิคเมนท่านแหละเดี๋ยวคเมนก็ลำมาใส่ชลนะแต่ใส่ชลนั่งละมองเทศนายขมอดบ้านไหนงอบายร้องเนียนดำดำโก้ก็เนียนดำติดโก้ตะตะบานมองทึกสะสอบนมโยมั้งเราจะสลับข้างดำโก้เนี่ยใส่ดำชูสลับเป็นหลอดนั่งมันชูเละขาดผมนะใช่เดี๋ยวลางคล้ายใส่ฉลอกคล้ายได้ตามดอกเรียนวันนี้ตามโอ้จังบ่อยกจัดสักไว้มาหน่อยตาดำเจ้าดำหมาตามดำใส่ลวดพอเราไปดำลวดก็เป็นน้ำมันประกันที่มันคนเจอใหญ่อันนี้คือเอาจมลบหน่อเด้โดยฉลอกคล้ายคล้ายกลมเยี่ยเจนหมดจบปั่นต่อเลยนะริชกาเยื่อทางมีเปลี่ยนทางคงเตียรุคาประมันที่ประกาศตามคิวจะดามเต้าตามกระดับอยู่เบาดอกปลายคลาดดอกบ้าสมไรประตมุกระดับยืมผ่าอ่อยเรียกตะเคียปุโรหิตทั้งอ้อนน้องนี้ดามดามชื่อดามตามคิวทนอลเกียรติดามตามคิวทนอลโจภูมิโจศกตามวัดรามตามจึงคือสไลดามเต้าดามใบอ่อยชื่อว่าสมบูรณ์เธอออกดอกกบานชื่อได้เดือนเงินคลำหล่อโดยเจริญโดยขลังโดยไอ้อันนั้นดอกทมละเมียนปลายที่อันขลังดำเตาโน่บนตกที่นั่งตรงเมียนเลยประกันไอ้ดอกเรียบต้องลงเจริญตกครบขาดแล้วตอนนั้นเมียนขาดแล้วทำไมมันยิ่งขาดแต่ตั้งนี้ดอกเมียนขบวนมวยตอนนี้ดำเชื้อความดำอจฉริยะเราจะสอบเจ้านะอันนั้นสอบคนสอบเจ้าอย่างไรชมนะอย่างไรชมนะไอ้ยืมโยคนถ้าชื่อนี่ต่างยกเต้าเวสโรบโยโรเจตกับพวกกับพวกเต้าหรือลอยมันลบวิจุโยโรเจตครับไหมนี่ทำไมเด็กจอมปูกรองเตะนุ่มมันตัวบังมือมุกตุกนุ่มนึ่งนึ่งปูบอกปูว่าอับหายไอ้ตัวมันเศร้าไอ้กูจะเศร้ามองไปยืมเธอแจ้งเงียบกล่าวกระดาษเงินประเฮาจึงเชียงสลักย่อเจนโจบานบาจะแจกมอวิ่งให้เด้งตัวโตยานั้นมันสอกอยู่ดิคือตัวในจุดนี้นี่ว่าขายผมตีกาหูอับคนไปเยอะบานมันสุดมองที่เมียยอดบอกตัวมอคุยเนี่ยมันเยอะมันเยอะดามดามเธอเทพนุ่งพุ่มบ้านจะเมียกลายพระออกขังงั้นขังเงากันดาวทั้งไงเนื้อนั้นอับดามดามเธอเทพมาวัดมันเองวัดมือตุกตุกแต่เราเนี่ยบัดหายกับนึกนั่งกันอ่อนหายเนื้อตาตาตาด้วยตาเนื้อคนเนื้อประมาณตัวเต้ตานึ่งตานึ่งเนื้อประกันนะเรียบบ่าใจนะจนไปยกได้ตกจมูกต่างหามมือช่วยทูหรืออาสนำทูกล่าวช่วยทูเทียมก็เทียมเทียมช่วยงุ่มมึงจำนะจะดอยเรียบตะวันมาเจ้าเรื่องอันนี้ฟังดูนะครับบูดต่างหามสั่นอาไม่รู้หน่อยนะอาจจะตัวเราสยอกจันได้อยู่เพียงพุทธชาญพอบูบอกพุทธชาญสักอาทิตย์มันสาวแจ๊กจันซ่อมโอ้ยนี่ไงสาวเติมทบุญเขาเติมเจียนฟันกับเติมทบุญจัน bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng ta vừa thuộc chưa tới tầng thơ chẳng chạy tầng kia. Anh ấy thì không nhạc cảnh của bốn phì. Anh thông ai mình mê thì nạc người ta thích con tớ. Ông nâng sách tầng vô mắt. Anh ấy hào tầng hào mà rồi. Rồi anh ấy trúc cho mô hàm hát thu và nạc tầng nữa anh ấy đẹp kìa. Ông ta bàn tụi chôn có buồn phù mê hai phút nữa. Tổng buồn chuồn mà hà điệp hiệu cho diệt ra trong nàng bàn điệp vọt chất trường khai ấy ấy các bạn mà các con ta ra chỗ tự chết thằng ngày còn bây giờ cho diệt ra mà rồi diệt tớ làm diệt chênh ấy tấm là bảo bà tức đi trường khai khang tớ lắm khang tớ mẹ hả nếu một khát thì tớ lắm mẹ đạt mà mình dây ta tầm lót mình lọ đi tầm lọt nó không nhìn tầm nồn đi con tự dưng nhìn thai cái thai quật chế nó còn nhìn trên một bề mà mắn còn lột chế nó được xong dưng đáy ảnh chấm muốn chết tâm ý chuyện chứ rồi còn thai nó có tập rẻ to đặt đặt tập rẻ ảnh thoại thế mà nên dưới dịch như tập thai như mấy con tập thai được lột rồi đó nhà rất mạnh mình lúc ấy xua mình lúc tối nữa nhịp nhịp rồi hài à nên là vậy
2: không
0: ai lúc xua lắm lúc nào mà xua xua đó họ qua rồi bỏ kia nè chân nơi chờ nó thơm họ đây
3: là tu tu bè cung liên ca cho bị tiện cả nấy hay năng ác cả nấy
0: cả rồi nấy miên do bị mốc thế
3: sẽ miên do bị mốc thế
0: tam công chờ quăng cả rồi nấy miên do bị mốc nên cả rồi nấy ắt do bị mốc anh nắm vào lấy trong cái đất ấy đôi khi
3: nào tới cả rồi nấy miên do do này bị mốc nào cả rồi nấy miên do do
0: nó bị lâm cho cái đây tham mày mới lúc xong tha cho cái đấy có cái đấy khóc nhé cả rồi nấy chặt chế nó nấy cho cái lúc thế đó có rõ nó chặt hay cái chặt mang tới mặt trăng đi thôi mình bỏ nâng chân hàng lớn nó để nguyên gió nó cả rồi nấy nó phải thật hai thật ba đôi chị bé đôi phần đàn thong mà chắc đôi thà chặt cố cả lần này nghe là cả lần này anh không đi vô thế từ hai từ vừa ta lên chị bảy nha chặt cố chị cả vô đó nè cứ bảy nha đó nghe là cả lần này từ hai từ vừa ta lên ở chân chị nghe chị vô bao đó anh cả lần này những cái nghe vô thế ba cả lần này nghe vô nó mở hàng pi cả lát anh mai chạm vô cả lát cả bán giọt và chai dụng mô tớ giọt tớ chỉ hẳn nát tớ chỉ tắt rạc nát hai thấy con nó mình tớ chỉ nó đi chung liệp hoặc chỉ liệp thế vì chỉ bà lây bà cú đấy mô ở kia rồi nơi chết nóng tớ phạm nó chỉ nó chỉ nó nó rô nóng vật chết nó tớ chỉ nó tam xong sạc lắc cho y dạc nóng mô phía nào mà nó tớ chỉ nghe ai dạc nó hả nóng tớ chạy bà chạy phía chôn bà chạy cho nó nóng giúp bà chạy mặt đó bà chạy cho y dạng cho cả hôm nay dạng nóng anh y dạng bà chạy mặt đó phía bà thật gọt bây thật cua thật đai là khủ cứ ở vây môi để cua thừa với cái áp cho tôi chết cái thật nít mình mên cho cả hôm nay dạng cách ở bọc nhầm gì cứ thầm mình mên cho cách để khó nhóm trao thừa gì mà lúc sẽ xe cả hôm nay dạng cách mà đó karanaya kai karanaya hai karanaya ta ấy có tôi vui cho ngắm hai karanaya vui ọt vô nó ở nước xì bị bạc phở nó lúc ở nó bị bạc nó nhạc mình nó bị sốc bị bạc đó phở mình vui chứ nhưng karanaya kai phở áo thì ta chan cái mình này karanaya kai phở kai bán kai bán kế cua thừa cái trâu thừa của bạn có bấy thừa của bạn thả cua nó cứ thân thân thân thân thừa quay đó trâu thừa đấy thôi có bấy thừa của bạn càng giáo chấp ដែលគួរធ្វើដែលគប្បីធ្វើដែលត្រូវធ្វើអានេះវាខ្ជាប់នឹងកិច្ចផងអានតកនីកិច្ចអញ្ចឹងណាបើយើងមិននិយាយដល់កិច្ចទេយើងអាចទៅធ្វើបានថាតាមនឹងជាករណីរបស់ខ្ញុំជាករណីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដល់និយាយករណីទៅទេមិនដឹងមានយកពីមុខឬអត់ព្រោះហើយនោះបានជាចានជាប់នឹងកិច្ចថាពុំមែនជាករណីកិច្ចដែររបស់ខ្ញុំទេអានេះដល់ខ្ញុំច្រឡំតែដល់ច្រឡំដល់ដាក
4: ់ You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto.AM
0: 1430 CHKT. យើងសួរថាមើលលោកប្រទេសនោះថាយីជុំជុំគ្នានឹងទៅឈរជុំជុំនឹងមានការអីទៅឈរជុំជុំគ្នានឹងមានការអីមិនហោពីសួរការនេះការណានេះការអីតើអ្វីនឹងការណាគឺបានសេចក្តីថាបើយើងចង់ថាវិទ្យាឈរជុំជុំមានរឿងអីនោះកាលណានោះប្រែថារឿងថាហេតុតែកាលណាសេចក្តីវាឲ្យមកជារឿងជាហេតុអានេះគឺសរសេរថាការណាតែម៉េចជុំកាគេសរសេរឲ្យខ្លាំងនេះថាដោយហេតុការនេះយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងចុះហេតុក៏ហេតុការក៏ការណានោះគឺថាដោយហេតុរឿងនេះការណានឹងប្រតហេតុថារឿងថាដំណើរចុកតារៈតែពេលនោះអានោះកិច្ចការធម្មតាការធ្វើការចូលការមកការអីហ្នឹងការរកប្រយ័ត្នកុំច្រឡំអានេះអាត្មាចេះសង្កេតមើលសម្បត្តិស្នាមពីណាពីណីដែលចូលមកនោះត្រង់តក្រំទឹកបីកូនសាសឡាម្លេះនេះខ្លុំនោះក៏ផ្លាស់ទៀតមនុស្សប៉ុននេះប៉ុនយល់ដល់កិច្ចមិនយល់យើងឲ្យយល់ដល់យើងខ្លះនៅច្រឡំនៅសាតារោគឺតាមការដកតាមនោមឯងការថាទៅព្រោះតាមរៀនព្រោះមហាលៀនមួយទៀតតែយើងមិនសូវតែការរយៈតាមយ៉ាងនេះទៅទេតាមរោជើងយកនឹងតាមយ៉ាងនេះស្រដៀងគ្នានឹងករណីករណីយ៉ាងនេះជាសង្កត់តរយ៉ាងប្រែថាអំពើដែលគេចង់ធ្វើគាត់យើងមិនចូលដែរថាតែគេចង់ធ្វើអ្នកលោកនិយាយថាមិនដឹងគឺកាលណា
5: បងអត់ទៅហ
0: ៎ខ្ញុំមិនដឹងឡើយយំនៅថ្កាណាទៅ
5: គ្រប់នេះ
0: ទូលៀនអរហត្ថលេខនោះបាន
5: ទៅតាមពុទ្ធសាសនាស្វាទី
0: ហ៎ហ្នឹង
5: ការមកជាធម៌ពិសនាផ្សេងឡើងទីចាំលើបំទុកយើងយ៉ាង
0: ពីដើមនៅនេះ
5: ក៏ទៅចុះទៅដល់
0: អូនៅនោះអត់ចាំទេដឹកហ្នឹងហើយបងតាមណៃហ្នឹងគឺដើមយើងមិនសូវដាក់ប្រើទេតាមណៃគេអត់យកនោះទៅគណៈកម្មការហ្នឹងគេប្រឹងគេប្រែធម្មតាចេះទេពីព្រោះគេធ្វើសោកតមកឯងអត់បានស្ដាប់បានលឿនគេមិនចាំគេសុទ្ធប្រែទៅតាមមក
5: ណាស់ខាងនេះពូតាមនេះទេថាទីគឺថាតែស្លាប់ពីកាលបោះតាមទៀតទៅបោះបាទបាទគឺគុំតែពេលនេះដែលខ្លាយមកវិញជាទីនៃជាខាងនេះទីតាមទៅហើយទីថាបាទ
1: นั่นคือทางยืดที่การสเตย์สำหรับน้ำหรือบอกคุณอยู่จนมือสับสับรับหนักมากหรอกมันยาวยืดก็เอาเหลือทางดึกแต่ไม่ดูไม่ทันรับตาคือตาหรอกก็หรอกก็เชี่ยวพูดหรอก
0: คือก็เชี่ยวรับพูด
1: เชี่ยวรับพูดบางครั้งก็เชี่ยวรับพูดก็อยู่ก็บอกมาก็ได้บอกเลยก็ได้ตั้งแต่หอม
0: ตลอดคนตะกำชอบไปหกตัว
1: เดือดรู้สิรู้สูงกูเชื่อแค่เดือดรู้สิรู้ว่าปัจจัยเพียงเหมือนยิ่งยามตะกี
0: ้เอ็นุเกลาโดนเกี่ยวประมาณพักบุตรเชยร้านนั้นเธอตั้งโบมาพักพักจังจังนั้นจะเทมาจังดูอันจังไรนั้นประมาณเล็กแค่มาเธอดูให้หรืออันนี้เธอตั้งตีตาเอาเอาใหญ่เด็กเธอเธอจะแนะนำมาทางนั้นเมียนต่อแม่นิกกับพวกเราวันเมาบ้านวันเมาเนี่ยมันประมาณเดือนชกต่อบ้านมาคลาสจะตัวกระจายบ้านวันนั้นสมัยเป็นเป็นน้อยใจก็บอกจันนะไอ้สี่ตัวงอก็บ้านจะสอบไงนั่นคือตกออกมาคือติงตกฟ้าเลยคือติงตกฟ้าติดฟ้ามุ้ยบ้านนั้นมันจะไอ้ตั้งแต่ที่เขาแอบเดินดูคนธรรมชาติโดนตามันเมียนมาดองไม่ช่วยเมียนมาดองโดยจะตายเร็วแน่อุ้ยเยสเตนดูปะเจนคะแนนมวยตาสาราที่ชาป่าเมามวยตาสาราเอ้ยเจ้าที่จะยอดมาเต๋อมายอดเต๋อฟังนั้นทางจะรับเสียก็มันทำงานได้เก็บปลาตะการอุ้ยเวียสันอุ้ยเวียสิเต็งก็เอาลูกเก็บรังสลับไปปลาตะการอันนี้บริเวณที่ทางสักสาราสักสาราทางเรือต่างอ่องบุกรบตะบักเพลินต่างอ่องเอาสาปลาเรือเพลย์ไรก็ที่ตรงที่นี่เด้อที่ร้านเจ๊กับที่ซาปามเมาเจ๊กับเองแก่ตัวตัวนั้นที่ตรงที่มีเว็บไซต์นั้นคือซาเกาแล้วนะมั้ยยังไกลนั้นอยู่ฝั่งเหนือแต่อาญาสมัยเย็นนี่ฝั่งนั้นลังกาคือซาปาเป็นทุกนะลูกฟังลังกาลูกฟังลังกาเอาเรื่องอธิษฐานเอาคุ้มมาเรื่องคุ้มมาเรื่องไปแต่รักเราดับไฟพอตอนยังก็ชัวร์ทำไมเอาไอ้อันท่าอายัดสมัยวิญญาณอายัดสมัยเดียนที่เด็กมาเล่นซองกันก่อนจะรู้คือกวีกบาลแต่หล่อนะที่ชุ่มระดับก่อนเตะเอต้องไว้กันนะที่ชุ่มระดับเด็กมาเล่นมันถักเปี้ยนหล่อนะถักปลายมอเตะนั่งมอปุ๊บเปรังถักเชื่อมันเดือดแฝงตุ้งทว่าเออจะตามเราได้ไม่จึงตัดโยกันนั่งมาโยใจตาอายัดสมัยมารวาจานะยักษ์ไม่เมียเคียเดียวตอนนี้ยังลบเมียเคียเจ้าแล้วสู่ยองตั้งตื้นเป็นเชยลบปัดลบเจ้าแล้วเอาปลายล้างท้าเยี่ยนได้ละเอาเตาตั้งกระดายฉันอุ้มเงินมาซึ่งก็ได้เงินขบาลเงินโลโคมอตีก็ได้ฟันตะเบียดละเอาเตาตั้งไปนั้นตอนนั้นปลังทุกบาปเนี่ยทำไงก็ตอนนั้นเงินตึงมันจบมาไอ้จะได้เจอnâu kiếm ấy tham một đứa đi vọng đến cả nóng việc xa dưới xa tết ấy chạy ra nhà của các bạn rõ khám mẹ hông đấy mẹ bảo rằng tiếp lưu nâng ra thấy nhà bảo mẹ nhẹ một hồi rưu rất lưu rồi có đánh chương xua thẳng rất bảo rằng thả mẹ thẳng rất chi rất chưa tới phơiเราพาเราเจ็บเลยคือพาเราเจ็บหายสลายโอ้น้องถึงภาษาเด็กเต้อนี่เราเคยได้ดูดูชูหลักสองเนาะหลักสองเนี่ยเลยดูชูดูหลักสองไหมเมื่อตัวทำงานจำลองมันจะดับยุบนะปวดนี่เปลี่ยนนะมันตอนขาดคณะกรรมการวัดพอดีอาตมามนต์ได้ปวดวางมนต์ลูกใส่จมูกถึงวงถึงเท่มันลุกจากท่านสักทีเนี่ยมาไล่สองนะครับพอมาช่วยช่วยตัวเรียวเราตึกบ้านอายะสมัยเดียนอายะเปียสองสักครับมาไล่สักอายุตอนนั้นมาตึกที่เนี้ยตึกที่เนี่ยเนี่ยสามารถจะทดตอกกระอักจะเอาเหมือนกันนะโดยเตะเจ้าให้หนึ่งเทียบโต๊ะประมาณจะเทียบเลื้อนปมขาดเตะเจ้าไอ้ตึกจะเตะจูจะจูเทียบวีรู้เทียบอาเป้าเทียนเทิดคือมันเอาหาปักเทียนเทียนเทียนเยียเทียนเทิดคือเอาพระอัดเทียนเอา chúng bờ dọc mà lên một cái tôi chạy hải vũ mà dẹp viền hải vũ mà viền hải vũ mà dẹp viền cho mình giữ rốt bán cho thằng anh nước đó xong rồi tới thằng hải giác rồi xong rồi tới mình so nó với mũi hải giác nó thật đầy hốt chọc mây và chay nó chụp vịt mây nó mà dẹp nó xong đó hải giác hay mấy cho hải giác xong ấy được sự đồng loạn hồi riêng á mau lên sáng đặt xong á cái giờ giặt xong ấy riêng do tôi ăn ai giặt xong ấy giờ riêng do tôi ăn ai giặt xong ấy chắc là phải phải ăn mình che ôi nhé thà lâu đấy phải vượt cái ngồi nè thì hao cả rất lâu là kiệt tới giờ nè cái đồ ăn ngoặt nhé và những cái phá kia là cha là bị đặt ở xó nó hồi trong trâu lớn hồi kiệt là cái thì phải dưỡng trên mà được đa mô chẳng nán khí nê mi khí nê ế khá tạ vô khá vô ý như thế mùi bọt bà ta vô ngắm nếm ạ thuê khá đó ôi ba nó bằng khá khá là bọn luôn lấy nè tôi chỉ liệt chế ai dọc mà dân nó mẹ thơ nó cái tâm chật bà ơi cháu chê mình bà ơi trong cái thì mình đang tục phạt hành phạt tầm ti trong cái thì thờ liệt chế dọc mày để chia giặt mai diện, à lấy để chia giặt mai diện, như tương ngoan lắm, một đứa lại khổ cho mình tha lại khổ nên nó chỉ thành lời khổ, với em cho tiền do lại khổ mình, lỡ để đau, tôi thường chết xù khi mình chết ngó mình chết, vô gặp luôn mình vô, thằng anh vậy đó đôi từ chỗ anh đâu. Thầm một bán mà nó có vô tục xong rồi thì cậu phải xây xây cậu phải thương phân á. Với phần khôn kia xa thiệt. Bán chứ cái phần khai cho nét cao mà cao quá phải thoa nắm thì ở thị trung khi nét cho nét và răng nét mà lấy xong rất là mấy điều đó. Điều đó mình xây xa tam thiệt. Vít cả giác văn thì ai ăn vít ở trung ấn bắt khó vào trong rùa. Vít cả giác văn, vít cả giác văn. Mình ăn với cái giá thì bị cày. Mà lâu bị cày đó, đặt làm sao to lúc nung ấy sao ta bị cày. Nước khá này còn phá. Còn phá như là ngon nữa. Lúc đó là lúc mấy mà có xe đó. Mà xe mùi đó. Đó xe. Ở bài có. Ở bà giá. Ta lạ. Phục tà lá. Phục tà kế á ta được luôn một khuôn. Phục tà lá. Phục tà lá. Thế tà. Thế út tà lá.
5: Lô miền
0: sinh. Phục tà khó. Nghe. Phục tà giá. Phục bá. Phục bá tháng. Tất tháng. Tà lá những tà tháng. Chụp nấy. Chụp nấy. Phải tà là bệnh. Dương an thao bài cờ. Phục tà lá thân. Thì ăn ở bài khó là ủ bà lạc hạch. Chắc trong dây mà mưa thơm đáy ở bài khó là ủ bà lạc hạch. Vô khả lấy.
5: Ủ bà lạc hạch.
0: Ê, con phải lùi. Nếu nói đề thao thì phòng phán thì phải chiếm. Phòng phán mô minh đó lâu ít chuẩn được mẹ đặt cho phòng phán. Họ sẽ chất ở trong khá đôi cái tông khía đó. Tông khá lắm đôi cái tông khía luôn. Mà ta làm được thì chạm nghe giống nguyên sạc mình ấy chạm trong nó khôn sao vụt dung. Một dây dây và ôi khóc khóc khóc khóc ngon. Và thằng em ơi khóc chạm hả cho phải sắp chuyên đầu hai khóc trung chiếu. Rồi mấy khát mong nguyên là sạc không dung khóc sạc ấy. Ngon khi nó kích là bị dây lọc. Chạm khá thuốc bọn kia này khóc tư. Và ra nguyên là sạc cho em ơi thôi mấy sòng kia mình tiêm. Chạm chạm ghê chạm. Chạm. Chân là lóc bạc. Mỗi lúc bó lọc khách nó đã đại. Út tàu lắc thì chắc là đại kê cầm ngọt. Cứ một vai nó thì rô khơi nó lọc bệnh nó mà vô vai nó nữa. Nên chắc chích ô thì chích nó thì rô khơi nó hết kê cầm ngọt. Cá thua trời. Kê cầm ngọt thật ra thua trời. Nên thì hai út tàu lắc thì chắc. Với dương cầm thả đo chắc đến dương thả út tắc. Út tàu lọc khách. Ông bà là khách ở đây bà nè, tôi ông bà là khách ở đây bà. Bà công đã dương đi lối, mình viết như một cái ấy. Bà thì dương tóm phải dặn.
1: ไปคลายคลายตามหยุดตามคลอกตามหยุดคลับมันจะคลายดีเกินแค่บุญเลยบุญจริงเนี่ยแค่บุญในความสุขใจแค่บุญ
0: แค่คลายอบปลาอุปละเรียกเช่นนี้บอกไม่อ่านในเท่ากับอุบลเรียกเช่นนี้โอ้ยเราใช้ที่อ่านอุบลอุบลเมืองอุบลตอนนั้นที่เราไม่ใช่เรียกเช่นนี้มุ้ยหรือบอกอะไรที่โบราณเนาะได้เยอะนักมาโต้นักมาโต้หนูว่าสปาร์ตินเนี่ยต่อขมามาเตียงในมุกเฮียตะคงชี้ทำมาบงซาจานเพื่อจะเปลี่ยนวัดสมเด็จพอลูกคู่ฟังนะคุณนะอันธมาเต้าติดนำมาความเหมือนเราสร้างเหมือนบวกพร้อมตาเซ่แล้วไอ้ตรงมือวัดนั่งมือบอลแต่ละไอ้เจ้าเมื่อสอบมาลูกครูนั่งลูกชูทางอาสอไออันธมาตาสอบทำไมทำไมโบราณทำไมชวนโบราณถ้าลูกครูยกไปนามอ่ะอันธมาชูทางจะคนเอามาจากไหนลูกให้ยกไปนามอ่ะเราใครก็ติดตัวมือของทุกองค์ใส่ช้างเพื่อมันจะกับมือมือจังต้องสอบโบราณสอบจวนนุ้งลูกค้าจริงเยอะไปเองแต่ตอนนี้มีที่ใดนะมีที่สลายตอนนักมาการรักษาเปรตโสผลจะเชิญลงในสำนักวันพรมไอ้เงินสั่งในไอ้ฝรั่งตอนนั้นใดใดจุ่มเวงนี้ไปเวตะเกียงมาลงนั้นควายลงนั้นที่ได้สายโซ่มันคือลงหน้าเจ้าสายไอ้สมองไอ้ออกมาเหมือนบางหรือว่าบัดไรครับสายขาบางลูกค้ามาลูกค้าจริงแล้วลูกค้าจะเสียแต่ขอนี้ที่นี่ก็ของเขมรเขมรเขาขิงเสือเขาฉันว่าใครเป็นยังไม่ใครดีแล้วเขาก็เลยไปอยู่ทางโน้นไปทางนครวัดไปที่ไทยเราทำมาได้ทำมาติดดาวเราทำมาติดเจ้าลูกของในนุ่งเสื้อเงินที่เจี๊ยบเดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวเวียงจันทร์ลูกลูกค้าทุนลูกอ๋อได้ยินว่าทำมาแม่นะลูกค้าจังลูกปากมูลไอ้ทำมาเอาไปมูลได้ทำมาทุกคนจะเอาบอลอุปละเรียกเขียนนี้เดี๋ยวเอาบอลเรียกเขียนนี้เกี่ยวกุ้งติดดาวหากไอ้กบไข่ยังเห่าบ้องกบตะปันลึกให้ยังหลบจ้องบอกจานนะในนี้ระบายใส่เมียนตะแปงเมียนไอ้กบจานนะโบราณเอาชนะท้าท้าขอบอกทำไมจวนทำไมหาเมืองอาบุญบอกชนะอาบุญหาเมืองเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงอุบลราชธานี
1: เมืองอุบลราชธาน
0: ีเมืองอุบล
1: เมืองเด็กกล่องเมืองเด็กน้อยเจ้าอะไร
0: อยากเรียกใครรู้มันยกเยี่ยมมันประกันท่านนิดเพื่อสร้างนาก็เยี่ยมเดียวเราเคยตอนนี้เยี่ยมบักบังซับบานเด็กลูกปลาตกหายขนมโลกจังนู่นตกใบเพื่อสร้างนาเพียงนาแต่ยังไม่คิดเนื้อวิทย์ฟังไต่ฟังเอาจับบอกเราสนใจสนดาวเอาวิทยาศาสตร์มันกันนะโดยยังสอบในเรียนจังสมัยพลังพลังวิทยาศาสตร์เอาอีกอย่างคือเมียงเด้อวิธีนี้ตอนยังกายมาเต้านะโดยยังนิสยังนกเองไอ้ตัวไปนะมึงรู้เงินต่อหาตาเกิดแต่มายังไปมันก็ไปเต้า
1: ตุ่มกงหลับตาเมื่อสังเกตตาเห็นมีเอตาจิตคลับเอาโจมสอบริ้งขึ้นขาและในจุดทางเยอะเตี้ยทีเป็นเอตาคือเรื่องขัดตาปั้นบ่ตามตุ่มกงและสังเกตในตอนจูเอาไว้ก็ได้ยุ่งโจมตามไปบ่จะยุ่งบ่จะยุ่งอ่ะเฮ้ยทำไมยังมีสักคนมาให้ว่าต่อท้ายที่มันติดตุ๊กตา
0: อันนี้กับเราเยอะเยอะเพราะนั้นเยอะเรานั่นหรอกที่ประหารหนังหายบ้านอย่างธรรมะได้ไปจับในหายหมดทุกการนี้แล้วก็เราติดพลังสมบัติอันนั้นนิดมาไปทักคนเรามาเทียบเท่ากับตุ๊กเองมันหายแม่ดูจากนั้นเองเจ้อันธรรมะก็มันเอาเพื่อเจ้มันติดหักเทียบการมองบ้านจะการหายโดยจะเปลี่ยนลูกค้า นะไอ้รูปังทีระเตมัจจานังเนียมแม่กุกังนะทีระเตรูปเรียงกายยืนต่างอักเนียสับสับมนุษย์ต่างอักเนียแต่งแต่จับแต่งมีเกลือแต่งแต่บัดเตอร์อย่างนั้นเนียมกุกังนะทีระเตไอ้เตชงกจำแนกมีเกลือได้ยืนตกไอ้เตมันจะสลับอักจับเกลือได้บัดเตอร์ซาต้องแก้แค่นู่นรอจังก็คนยังคนหนาเรายืมคลาดล้างกินมนุษย์เนี่ยมันนั้นมองยังแก่เอ้ยยังทานนึงด้วยแล้วเขาตอนแก่เตี้ยแต่สบายทักให้อาการยังไงนี่ยังกินนี่กินนุกกินจำเนียมจำตับไอ้ไอ้คนชาวไปแก่ที่พวกบ้านมันยังจะไอ้เงินรถเท้าพวกบ้านเหรอว่าอัดแก่เวลาทำงานเราติดคำเองสู้จับตุ้มท้องลุกยี่อัดสนับความเราจะขนมเรียกตะโกนแม่เนี่ยเราหาดูดักเรียมเนี้ยรวมเรามาเก้าปองดวงอาจมาจำเฉยนะจำตอนจับจับได้เลยมือแกะจานเกี่ยงเกยที่ควักตึกมอตะสาวกระสาวนี้ก็นกพุ่มได้วัดที่ควักอันใส่จันนั่งได้มาพุ่มตะกี้เหนือกันควักเกี่ยวสับลูกพุ่มหาดีที่ทองอ่อนการรวมเรามาเก้าคงจะจนเหนือควักเต็งจงหายก็ต้องการให้ก็จะกันเลยตามมันอยู่เยอะแล้วเราต้องเอาคนเขาได้ไปที่ยุคหนึ่งแล้วสมัยโบราณหลุดแก้งดวงนั่งกินทานเดาหาอุดดงนั่งนั่งแม่อุดตังแก้งนั่งเต้โมกจับดงอะไรไปเจี๊ยหลุดแก้งจะเจี๊ยถ้าทำเย็นคงใส่หน้าตาโมกเก็บซองเองจุดโฟงเองหยอกลาในจับปานเลี้ยงเองนะคงจับดงไปเจี๊ยยุ่งเนี่ยผมเรียนเจ็บเจ็บแอบอัดเจ็บเจ็บนะ
1: สำหรับผมเศร้าละทางสารพัดเรื่องยิ้มเส
0: ีย
1: ง
0: ก
1: ็ในไอ้ยิ้มยิ้มตรงหลังใจใจหลังหลังนี้คือในจิตวิทยา
0: หืมจ
1: ิตใจจิตวิทยาจิตตา
0: ทำไห
1: มจิตใจเดียวมันจะต้องทำสักใจไอ้ไม่
0: ทำไม่หรือ
1: ใจใจอัดหลังนี้ไอ้บอกจับใจหลังหลังเป็นแบบไหนนั่นนั่นแล้วก็
0: นั่นจะตบโบราณจะแต่งเน
1: าะมีอย่างที่ตัวที่เนี่ย